เอาในนั้นแต่งไว้ห่อไอ้กีกาชาวแก่ห่อแปมน่ะสามพินเนาะตู้ตัวไอ้ตีว่าจึงโดแต่จึงเท่าละโอ้จังตีโดห่อแต่สิกี่กว่าเก้าเอียวบางชอบเหล่ากองห่อแต่งไว้ชาวแก่นั้นปกติจะไม่สีกันไม่มองเหล่าบางไม่มองสามพินเบียร์นักกองห่ออ่าโอ้ดึงเอาบนแถวน้องตั้งขาห่อข้องปัดข้องคองปัดเดียวปัดกิ้วกิ้วกิ้วข้องปัดข้องคองปัดเดียวปัดกิ้วกิ้วกิ้วต้องให้ทางเตอร์เตอร์สู้ยอง